vang vai aí. Pandeiro. ไข่ปูงเอ๊ะก็นำไข่ปูงเอ๊ะหุ้งกูนุโว